ตัวนักงานทักตักคารินอมินจัสมินติลาตีรำนุนทารสักนี่ตัวน่าชวนง่ายินกันละรุนซงเสียเจติลากันง่ายทเวเลทุ่งงาเฮลาฮีเล่นเงียงปุยเต่าชงสักนี่เราง่ายถัง

ตัวนักการไงทักตาคาลุงไงเมลเรียงเรียงอ่ะอมตีลานี่อ่ะโนดอีสบอลปุยเขาเชนไซโปลเตเรมันนี่ตัวนักจวนฉันดำรอตีลากันไงทะเวเลทุ่งอ่ะเฮลาฮีเอสเอ็มดีซีไซโปลเตเรมันนี่อีลงไงทางโอ

0: ตุนักงานทักตาคาเปียเลเลทั้งวันตีลาตีวันละมังไงสักกันนี่สุดที่ส่งจูตุนจุมเลงเซมลาอินทันหุนาเลงเซมลามวยตักตักกันไงทักเทติจูนี่อะอากาศวานี่ไอโซและจังปวนชัวอันนี่
1: เฮ้ยอากาศวันนี้ไอโซลนี่ชะลายที่ห่วง

0: มีอินประเทศรูปปุ๋ยนั่นตัวที่ละดีชวนอาศัยไทยลง
1: อ
0: ันนี้ตบไหมนี่สู้ฟังส่วนนี้ประเทศรูปปุ๋ยนั่นตัวนี้กันฟอนตีคุยละเช่นขั้วนี้กัลฟิร์มินที่ตอมตัวงอชตูเช่นขั้วนี้เอาไว้สู้อามีนอกเสถียรมูลกันสวยตากันคันมีอินประเทศรูปปุ๋ยนั่นตัวราดีชวนจังกายอามังอ่ะทิลชาตินะนะมังอ่ะมัลสอมนั่นดอนน่ะนะมังถือนั่นนี่ประเทศรูปปุ๋ยนั่นตัวเปียลำมีกันเล่าตีนั่นสัตว์ต่อส่วนประเทศรูปปุ๋ยนั่นเปียลำกันพลันสัตว์ลึกตกต่อส่วนกันสวยนั่นสัตว์ลึกตกต่อส่วนกันเอ็นนั่นสัตว์ลึกตกต่อส่วนกันเชียร์นั่นสัตว์ลึกตกต่อส่วนกันเชียร์ปุ๋ยถือนั่นนี่ส่วนฟังส่วนขัดขันรำรีฟอีคาอีคัมเฟลังกูกันเชียร์ตัวเนี่ยกันลิมีประเทศนี่นะพัลกันไงส่งตัวเนี่ยนะลิมตะกันยิมเบียกีประเทศนี่นะพัลที่ชัดดังกันตีส่งส่งป่าพัลเวกอเมริกาโรปุ่ยนะตัวส่วนวินเวกโรเซที่ข้ากันรันสอยไงแต่ส่วนนี้นะตั้งกันกลมโดนงะกันเชียร์ตัวเฮียนินสอยเบลดูกันได้ไหม
2: กันเราเบลเวสอยไงนี่เอกาชัดเดียวกันสอยอะเกี่ยมาตั้งเงาะเป็นไวชักเอ็มเอ็มอะส่วนนี้นี่เอดิจิตอลแอดดิคชันกันตีเฮียนินเหตุการณ์หันสอยไม่ไอเฮียนินหันลู่ทุกเฮียนินจืดจันตุรีอัลเอาตามเอ็มเอ็มเมียมาเสียค่ากันสวยงามนินอาชัดนัดเตะอาชัดเหล่านัดเตะสู้อ่างอาชีพตุติปุ่นกันเหล่าชุดเดียวโตฟูรังอ่ะส่วนนินให้ addiction กันหันที่ขัดส่วนนินค่ากับมามีหันชัดตักินอนาลจีที่บริษัทต่ออ่ะเจมที่หาอรุณมังอาเก็บปุ่นกันเรื่องกันเหล่าไงต่อหน้ากันไอ้สู้ดำโดยที่พูดถึงเราดำนานกันมังอาทำไมเราสู้อ่ะมังสวัสดิ์ส่วนนินนั้นรวยรวยปุ่นนั่นเตะอันมังเท่าส่วนส่วนนินให้ social media เตะให้มี digital tools ชิมตุนไล่อ่ะกันคอเวลกับเจลินอาเกนเตลฮีกันมันดิกติกตักกันมันป่วยไม่เอ็มอ่ะเฮ้ยดิจิทัลแอดดิคชันนี่นะกันตักซ่าอ่างงไม่บักเห็นเองไงอ่างงนั้นสัตว์เบอร์เลยเกี่ยมันนี่ช่างมินลักสักเนมเบอร์กันที่ส่วนนี้กันหุ่นหินอ่ะส่วนวางินหุ่นหินต่างกันนี่นะอังตักเห็นนี่กันหุ่นมินลักสักค่ะเกี่ยมันนี่เห็นนี่ลักสักกันพัลตัวนี่เราที่ห้ากันไงตอนนั้นหันในพอดีละขณะกันโฟนเตะกันมันนั้นสัตว์ลุตุกเตปอหิมินปุยเทียนกันเองอ่ะโซลูชันสุขกันสวยนะตอนทำตะกอมเทงอ่ะอเมริกาสู้ตัวนี้ practical เดี๋ยวแรกกันในที่ตัวเขาเดี๋ยวหลังสีมาเสจังกายเอ็มเอ็มที่ตัวสู้เองสกรีนไทม์ลิมิตเตอินเซียมิลากันโฟนเตะกันบันทึกอาหารด่าเร่งเลวิลาอาชะลาวโมอติเตะกันไงตัวอ่ะตัวนินชะไลกันนี่นะอังินปวดสัตเตะเอ็มโอกันเชียนเตะกันกลมนาเตะขณะงัดเตะเล็กๆขบุชาร์จเอาจงจางอ่ะเตปอข้างอาทิตย์ขานินกันหุ่นลู่ฮีอิมังโจกิลาดีค่ะโอ้สวยตัวตั้มตักอมเทงมาเซกรอนเบลเฟเล่ลูกอันนี้
0: ใช่ไหม
1: นี่ไอ้พอยน์เคลมกับเราเบลเฟเล่งก็มามีแต่ขานชัดตักตักกันเราสวยตัวโซเชียลมีเดียเลยแห่งดิจิทัลทูสัตย์หุ่นกันมังโดนเราอันนี้ส่วนกันสวยตาของขานอาชลำปังทรงเห็นมังเอล่ายูทูบอาทิตย์หันลู่ติละเอ็กซ์เซอร์ไซส์หลักดันที่ช่างที่เอ็นตัวเราตั้มขบมาไอตัวชี้เสียตักๆเสียมดันเตะเล็กกูเทียมเทียมในลำปางเทียวดังเอ็นตัวปูอัตม์เมียขังเตะขาอินซีนันกันมันส่วนอัชเอ็มเอ็มอ่ะทิ้งเกมอัตกินกับมันจังกายนับปะขัดสู้ซับจงเตะปูกันเหล่าเซระทูเตะกันหันเสียขันอะกราเมระดิกเงี้ยดิกเหล่าดิเตะขาเหล่าจักตีร์เทฟก็ทุ่มมานี่ขานินซุ่มตั้มตักเสียงไงเลวินจงเตะปูขาเหล่าเซระเทียทิ้งซุ่มไม่บักก็เฮตัวนั้นจะ World Cup ไล่เตะนิบุกัตโร่แห่งมังเตะนินอินเคียเตะกันเอ็นเฮวะสุดยังทรงกันมังงานิส่วนแห่งดิจิทัลตู้เตล่ะที่ดังดังโซเชียลมีเดียที่พวกฮีแอดดิกต์น่าตานะมังเลวัตสุดยังกันติส่วนจังไก่ตะกินมันเทอันนี้อินกระเช้า
0: อะไรหลอมอมเอขาตัวนักขานินจะช่างช่างกันวันสยาทุ่มมากันสวยตากันขานินจงเจียลมิจูจงมิเคิลเราขากันวันมังเดือนนู้นไม่ยากันที่พวกขาจูน่าฟังอันนี้เตรียมมีเราไว้ครับสักเทียมตุรขานินกันเงินมาสั่งเลยบอกจู่อันนี้โอเล่คดีซึ่งเขาคนหุ่นหันเตะจู่นี่ตาสิละกันล้อเบ
3: ้ตัวนักงานทักตาค่ะชั่วไล่เตะดิจิทัลแอดดิคชันที่ทุบุยมังอ่ะเชียนเฮาตีตีอันนี้อ่ะหุ่นรันมังตูเด็กค่ะวันละรูปุยเลยเชียนเตะตันชิลอามีเดียนนี่โอเล่จุดที่ซึ่งจู่ตุนจุ่มชั่วไล่เตะห่วงอ่ะกันไงทักเขาเตะจู่เราเนี่ยตาละดินปุยกันเนี่ยอากาศวันนี้ไอโซเลจังอ่ะปวนชัวอันนี้

0: ชีนมีกษิงไหลเราเร่ง
1: กาแฟนัง
2: มามีแองไซตี้ที่โซดารันเอ็มนี
0: ่กษิงไหลเมียเราก็ใช่เทียนบิดเราน
3: ี่เรานี่เราก็กูถูนี่ยงเสียโ
1: จเราห้องเต
3: ซาลาไอ้ขยะ
1: เราห้องเตเอ็งเนี่ยเอ็งยังไงกูสิลวักฟักอ่ะ
3: ที่สุดก็ไอ้เวกี
1: โจเอ็งมาไกลโลอาไฟเวกโล
3: ไอไออาเซนเวกกับมูลอมปนักงานตำรวจนำติโร
1: สิลโตสุเอ็งมาไกลโลอาไฟอาไฟเอาเชียป้า
3: สังอะก็กูจะที่เซนไกลมูลอมสังเตยข้าหน้าหัวเอ็มเอ็งที่เงี้ยนี่ยังอาไฟเทโลเร่งเร่ง
1: โจเอ็นเตมินันเอ็นเตก็กูที่เอ็นเตอาไฟเอ็ม
3: ไฟ
1: พ่อขันระวักเตเฮ้ยอีกูที่เอ็นเละเตะเชนป้าเอ็งมาไกลเราย่อมดันนี่อาฟ้ามักเวติงเงี้ยที่เซนเตอีหมัว
3: อาไฟที่ตาช้ามันดีฮีคอยโมรมอนมิโลเปเตะ
1: ข้าติงเงี้ยเฮ้ยอมทุดา
3: อีโมคิดอาคันปุลิสเอาเราดินนัดทางกงสีราคันขานุข้ากับมูเลียมิโลเอน่ามิโลโกก้ากับมุสวาเอกเชลเราไม่ที่น้องคัน
1: อีมุสวาเลนียงจุดยังเอ็งมาหมุดรอมเลยเนี่ย
3: อาหมุดมาเวลสีเวนเซียงโมเอ็งมาหูตุรำเลวมั
1: ้งอมเลวยิ่งเจนนั้นหูตุรำโปเอ็งมาอมเลวยิ่งมุ่งมั่งกันเลวมั้งร้องสรรโปข้าเอ็งมาหนิวส์อมเลวฮี
3: ไอ้อะตั้งไงล้มกี่มาฟังอาทีนี่ข้านุข้า
1: ร้องอีกเกิดฉันต้องไปชนมีนันห่วงสู่เอ็งมาทุกทารโปอมเลวฮี
3: อารู้กินนั้นทวีโบดิเทสินข้างไอ้ฮิชเทโลเร่งเร่งปุริสันตัมสีก็ชกงำตัวนางเลย
0: โจอินชาเอ็ม
1: โอ้กันเลวฉุดโดนโจ้กันกำลังไงอีเหลวทนพ้นเหลี่ยมจังไม่รอเฮติอมโดนจนอิริมเหลอมโดนลุกกำลังกี่มันหมดตัวจุกขันเฉาไม่ยัง
0: โจ้อิชาเอ็มเอ็งจริงไงอุมา
3: ก็เช่นตัวเองก็เป็นนิกเกติกสู้กันอีกค่ะ
2: อาวุธเย่เหลวเวียวจนน่าจู้และโจรีลาอ่ะมันหมดทักแล้ววันนี้
1: อ
2: า
1: เฉาไม่ยังกองเงินตันตัวละจนกันไม่ยังอู้กี่มันก็ขันเฉาไม่ยัง
0: โอ้อาเฉาล้มนี่กะลีลา
4: Jonathan at Juan Adairi le Pensula in Ziak Turin na Hanchua.
3: Day 5. Voyntu ngay tuwa lao katuma kalot samle. Katom ring takha kalasya ringa. Atom ay ma at Juan anuare tlok-tlok ka. Tom re chiyap katlan santa ka. He zantima lao na. Limtla ang mayamin zui tuhi. Hiyam chan na durbe say na kanayte an bau tiyal tiyala.กักุดคูรินที่เซนริมทางหัวมหัวมกษัตริย์อ่ะเชกสเปียร์และเลดี้แมคเบธอสเวตีร์อาราบิอารามาเตริมตุยจงปุยนเฮกุดฮีอติริมตุยเจ้าละวังเอที่อังไบค้ากันที่ทายกษัตริย์ กันรู้ตัวตัวรู้